0: จะไปจากไฟฟ้าครับ
1: ขอ
0: พาเลือดด้วยครับจะไปจากไฟฟ้าครับโอลิบาร์กำลังมาครับ
1: เราจะแค่ 4 minutes แค่ 545
2: Je vais dire ça, c'est 5-12 rue Chantenay. Cette bâtiment résidentiel de deux étages, je viens de parler de 21 P6.